จากการอาเอ็นยูดีมันนุ่นซึ้งรู้สบายนับรังโง่รู้ประโลมโอ้สุดท้าย

ละบาลารังตานิโกนางเนียงตานิโกมันเนียงเลนีปะเชือปะเลนลายันนัลโลอัน

0: ันเบนาไสสวัย
1: นิยัน
0: นามองนาคโต
1: มงาน
0: เรียนนายละผู้ชะดิน
1: มาน
0: ิยันนันลอนิโกมายักษิดาวโจลันบัว
1: ตาลัน
0: มะเบตุนี